0: อดีอาตัวเป็นเฮลก็ลัดต่อฮะค
1: ุ
0: ยฮัลส์นี่เนาะอาเซียคริสนาตอนนี้อินเลวในเดนเวคิดเสียงเชฟเกนุกสาวไอ้คุณจีนั่นจะได้สิปองเนี่ยอันเดซี่ตอนเอซี่ไอ้คุณเชฟเกลเซเกลเซเกลูฮัตติสิจัดติวลีนเลยอันที่คุณเดนปองเนี่ยก็ชอบฮัตโอลีในเดนที่ว่าท้าซิมต์โอซาวกีซาดูไก่ซาวฮัตติเดนไอ้ลูกคินะไอ้เจอซาวนัดเดียดไอ้เจออันเดนิวเจอร์อายุเกจอาจจะคุยในสูดีสองถ้าเอายีอีลัดเอเลนไนต์เนี่ยเอชเชอร์โดตีนุ่งเหลวตอนไนต์เนี่ยที่เอชเชอร์สองสีนุ่งเหลวเอสเอสเอเลต้าเอียอันเนี่ยเป็นตัวอ่อนเนี่ยตอนหุ่นสูสีนุ่งสาดเนี่ยส่งหาเฮลส์เนี่ยถ้าเอายีเป็นปานเนี่ยจวนจอนนี่เดลูคลาสเตียนเดลเดนจอนนี่เดลนัวเฮลจอนเป็นอะไรที่อุตส่าห์ใส่ติวเออลักษณะเจ็ดติวที่คุณอาชูเออยืนที่นั่งสวดที่หิตสิอับปีเนี่ยทีนี้อันเดียจังฮัตเออดีจังสุดจะเกิดที่เนี่ยนัดที่สิจังควงชูนี่จริงเดลสานี่อันเดียเออยุ่งปุ่นดีฮะฮัตเออดีอ่ะเออคริสนาตัสเออยุ่งเนเน่เกิดที่เนี่ยเดฮัตเออดีเป็นเฮลยองคีเดat least not the geratala nasine zo hate sine
1: ku yit e bath in the same new year james
0: ku ate you need on neneke at least not the holly no a you ku hacho asine with in lile hore no no neneke i hate you can i do a you no neneke that or at least not the he to some part on his season hatoli di halesia ดีนู่นดีสัมปันโอเสียงไอ้นู่นนั่นต้องที่อาศัยเสียงฮัตเอาในสัมปันโอเดียเป็นสิ่งที่เดนก็ต้องน่าอ่านเสียงกูรอเดนดาริเอลูจังสุดที่ในที่สิเสียงที่ฮัตเอาที่สิบันสิ่งเหลือข้าวโคตีนุโคเดนก็ต้องน่าฮักคือไอ้เรื่องฮัตเจนชาสักคือเจน
1: อี
0: ดอนตลอดเดือนเดือนละตะคอเดือนละตะคอเขาจะเอาเป็นรูปที่เด็ดนะ
1: โอ้ก็เด็ดนะ
0: นะ
1: โอเคมาร์ซี่เจมส์ฮันนี่ฮะ
0: มาร์ซี่จอห์นสัตเตอร์เลมาร์ซี
1: ่คุยกันเองโน้ตเฮลฮอลนี่เลสซี่ทูติกเอจิลิเชฟเจมส์มาร์ลูจอห์นซีบีซีเรดิโอวันกันโน้ตเฮลฮอลนี่เล